0: ตามู
1: ก็ไอ้ตัวระเกี้ยก็ไอ้ตัวระเกี้ยมีพิงพิงอีดูบ
0: ่ก็ได้เลยขนาดนั้นบันนี้ทบิ
1: กขนาดไรเสียชุมนังฮังอุกเกอไอ้คนนั้นเสียทุกอย่างเนี่ยโลเคอลเอเมลเลดดีพาร์ตเมนต์ดมินิสเตอร์ท่าขี้ปะไม่ยอมดูดิ
0: ท่าไปว่าเนี่ยก็ชุขนาดนั้นมั้ยมียานไปอาบกิสีไปรำมันนี่ก็ไอ้หนู
1: เฮ้ยชุมบดูฮังอุกเกอนั่นทุกภาษาโนวางนักขี้บดูบ่ไอ้ก็ชุภาษาโนวาให้นักขี้บดูดู
0: นั่นตามโมนัสว่าให้ขี้ดูดิเอเมลเลดว่าไมโครโฟนดังงบก็งั้นชีวิตสารปะก็โอนไอ้มาหน้าดีนะ
1: เฮ้ยอ่าฟังเลยอะดูกันนะครับนี่มินิสเตอร์นายานูไฮริงไงยานิงบักกังกูดูนะยานก็ต้องไปลักปะเวรมาสู
0: ้มันจีนายานูไฮร์ก็ใครนายานบังกับบ้าหัวนั่นเด็ดตามโมกิมาพิงดูก็จัดพิรุระนู่นด่า
1: สายก็ชุดเต้าขันนั่นรู้เฮ้ยนั่งเนี่ยพิรุนไปก็จริงเหตุจริงไม่ยามามังจีด่าบ้าอะดูบ่ที่ก้าด่าดูด่าจะว่าช่างจริงกี่โมงดูดีไอ้ยังตั้งงูกี่เกไอ้ขันนั่นรู้ยังไอ้บ้านี่มี
0: ว้าจะสุกังังพิรุนุก
2: 哎送得高送得高送得高
3: 送得高送得高送得高
2: 回来回来
3: 送得
2: 高都给把卡都高都高
3: 头里面是那几十里
4: 啊对啊头里是送那么几十老的呢你把卡来不让俺跟你过哎把他来上几天呢你走老的呢
3: 喂给喂给你喽你喽还你不多你咋不得谁谁哎你走你不得你咋了走你

0: हेलो हेलो
1: मैडम,
0: गुड आफ्टरनून
1: मैडम,
0: तराम नोक्चरी
1: मैडम, तराम नोक्चरी
0: हाय मिंगलाई फ्रॉम हाई बीयू
1: छोमुंगे तेरी गांव गांव में नहीं मैडम
0: हाय उसे करी करम बहुत फंग फंग तो पी गने
1: मैडम साहब जो यहाँ में कल आया दुना साहब ने ये
0: ไปเสียงเมียวจะเทคนิคเนี่ยดูก็ลงมาทําดีนะดวงตาดีเมดามกรรมตรงนี้นะข้างเดียวเฮ้ยไม่เคยดุงกี่ดีฮุจิกเซลาวปานบ่อมัตตะห่องนะจิบราเฮ้ยมาพร้อมขนาดดีค่อยลาวปานบ่เฮาเลยให้บ่กี้เปาสุดุมตาบ่สุไหลบ่กี้ห่างจะบ่เนี่ยบ่ก่ออะดูฮุจิกซาบ่สิบ่มาตอกรรมตอกระกะข้างบีดิกี้
1: เมดามอกีโปรแกรมเจตารกะฮังเยรีเยเมดาเฮ้ยคอยกีโปรแกรมซิงลิปตะนะดมักตาบีโกไดเมดามอะยุตะกีนะปุงดางีปุงตาราบุกะเฮ้ยกะริกะรัมบะทอรัมซิงนะกะดิเฮนะนุงไหนะตาบีบะเกโดยนะบะงายเมดามอะดุนะวุลีลานะดิคะระดิงายเมดาเฮ้ย
0: ಅದುದೀ ಮರುಗ್ ನನ್ ಬಿ ಅತೊಪ್ಪ ಕರಿ ಕರಂ ಬಾ ವಾಫಂ ಸಿಂಗ್ ಫುಂಗ್ ದುಕ್ಕ ದಬಲೈ ಬಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಥಂಗಿ ದಮ್ ಫದನ ಮುಂಗ್ ಚಾನಂದ್ರ ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಸಮಜರಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅದುದೀ ಥೋರಂ ಸಿದ ಸರುಗೆ ಬಿರ ಅಂಬ ಥಗ ಜರಿ ಮಥಂಗಿ ಕೊಲರ ಮುಂಗ್ ನೈ ಜಗೆ
1: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇ

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: ताबिरेका
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून आकाशवाणी इम्फाल की गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी करी करम वाफम सिंह फोंदोपिगनी हई प्रिया सखी तराम नौचरी करी करम वाफम फोंदोपिगनी
1: ဟုတ်ရှိရှင်နော်ဆူဆူတကကြီးနဲ့အခုချိန်မှာကြိတ်ရှိရှိလောက်စီအမတော့ဦးနာဒီပစောမယ်အင်းဒုကမရမဟာမချီဟုံးနေမှုရဲခွေးစိမိုက်ကြီးရဲ့ဆက်မိုက်ဒါတော့ကဒါမ်ထိုင်တော့ခွေးဦးပနေဘွာအင်းအဲ့ဒါအထိုင်စိလိုက်ရဲ့ဒီအဲ့ဒါအင်းဟိုင်ဂျင်နင်းတို့ဒီခွေးစိမိုက်ကြီးလောက်ဦးပဲစင်စစ်ကပြင်အဲ့အကြီးတကားတော့ဝေးစင်စင်စေထုံးနမခွေးစိနနဘကောနနဘလဟောလကခွေးမခါဒ
2: ไปหาแต่ไอ้ยี่หมดหายไปในหัวไฮสิป่ะอือฮึอืมฮัลสกีมาทําด้วยไอ้งานที่สกูลการิซึ่งสิฮัลยูนิฟอร์มมาได้ปกติเลยนะคะหลีกันนะป่ะอือฮึที่สิได้ค่อยเซลิงเพลอันนี้ผมก็สาแล้วก็โอมันก็ผมก็งานถึงได้เห็นนะสาหันไว้หมดอ่ะ
0: ไอ้ฮะที่อ่างสิงเสือมาใช้ใช้คอมพิวเตอร์โอเวอร์ดรีฟก็อือฮึเสียหลายๆอย่างนี้ผมว่าจะชูคิดตั้งคงต้องจนได้เนี่ยใต้หับเส้นดีบ้าซึ่งมันสิคิดตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มาทำมาทำกี่คิดตั้งอุดมบัตรกรมโชว์ประชุมอุตสาหกรรมตาบีเลยก็ดีว่าดูสุพรรณเลยเฮ้ยทราบว่าสุเฮงกับลักปณีน่ะอ่างสิงเสือเห็นอะไรยังไงก็ได้บ้างมาวงก็มา ສະກູລສິນຊິນາສິນບິຣາກະດີຍາມນຸງາຍຈະກະນີ້ໃຫ້ດັນທໍາບິບະນີ້ໂຕກະລິກາດີອະຫົງບະລາກເຮັບດູງາຍມີນະບະຕາບະນີ້ຄວຍກິທໍລົມຊິດາສະຣຸກຍາບິຣັກປະທາກະຈະລີມະທັງກິກໍລໍມະດາມຸກຈານສ໌ປິຊະກິເມດາຄືທາກະຈະລີ

0: हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: गुड आफ्टरनून मैडम
0: तराम दो चरी मिंगले फ्रॉम हाई बी
1: मैडम आई सिंगम आई मैं
0: कैरियर के जो निविदा निविदा नुगाई बिरी को
1: नुगाई जरी मैडम अच्छे नगर नुगाई जी
0: है ऐसे हम नुगाई जी करी करम बहुत फॉर्म सिंग फंग दुक बिगा नहीं
1: मैडम मैं हम बहुत से बंदों से न्यूज़ जैसे कहीं न्यूज़ ही हमें सिखा सुन वाटना बहुत दो बको ก็สิ่งที่ให้ก็เดียวคือน่ะงานอื่นในการดักคุยกับอีมาอีปานสิ่งที่คุยน่ะหายบุคคลมันเสียปีนะบอกคนน่ะว่าเหตุผลว่าแต่บางเรื่องคงได้รับส่วนหนึ่งแต่ยินดีมากยินดีง่ายที่จะพิจารณาคุยมันเสียอีมาอีปานสิ่งที่คนนั้นเดียวคงงานจะเนี่ยบอกอ่ะอ่ะก็คุยน่ะคุยสุดสัปดาห์เนี่ยคุยจะหายดีจะฮีเซ่ปีที่ต่างกันเฉลี่ยหายไปจะคุยกับอีมาอีปานอ่ะจุ่มมันจะว่าน่ากลัวแล้วกันแต่ไม่ปีงอเลยก็ไม่มาเกี่ยวกันก็น่ะโม อ่ะคือน่ะจำเราเมื่อต้นที่ก็คืออ่างน้ำนะฮะอินเทอร์เน็ตสิ่งที่นั่นมันน่ะจำเราการเด็กเขาดีโอเลสโฮมันยังอินเทอร์เน็ตตัวนี้มันจะเกิดสิ่งหายไปที่นี่มันเนี่ยเล็กโตบีบ้าอะไรก็ทั่วไปดีกว่าอ่ะดูมันไม่ยังดีอยู่ในโอเลสก่อนที่ไหนเรามาตั้งให้ทำยังไงเสีย อ่ะคืออ่ะเหรอการที่คืออีมาอีปานอ่ะคือที่ปามีเสียมาดีตั้งไปยังเนี่ยเป็นโอกาสยิ่งดีนะเจ้ากันนะชนะนุ่งละดีกีมันยามไปยามในสเปนช่วยไปปวดยามเจ้านัดที่ว่าผมไม่เอาคือเด็กสตรีโตไปเสียสมเนี่ยตัวจริงคือเนี่ยมันเลยแต่นะมันยาวมันยามเลยไปปวดเนี่ยด้วยตาเราคือเนี่ยมันเลยจริงกันนะอีสานที่ทำมวยแบบนี้ไปทุกคนกันไปทุกอย่างมีนุ่งสีมาดีสปอร์ตดูเขาจังที่ไม่เนี่ยคือที่ปามเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: เฮ้ย
1: อ่ะดูว่าคือเนี่ย อ่ะปีบังคับจะว่าอ่ะดูอ่ะคุณปีบังคับจะว่ามันอ่ะคุณเนี่ยปีนึงจะว่ามาซื้อเสียคุณเนี่ยไอ้เนี่ยใครจะมีสิ่งขั้นเลยบนห้าสิ่งที่เดียวสุดไอ้ที่เป็นสิ่งที่ไอ้ที่ทุกที่ประจังอีไม่ตันไอ้ที่การที่ทุกที่การที่ทุกที่การที่ทุกที่หายไปไอ้เนี่ยสาดีได้ยินว่าจะไม่ไอ้เนี่ยเรียกว่าทำไมเขาเสียเฮียไอ้เนี่ยยันตาไปได้กี่บุกอลงไปว่าได้ยินฉันหัวตาได้ยินมาดูภาคการได้ยินยันนะที่มาเจอเลยเป็นนิมิตอ่ะมันไม่เอาที่จะได้ไม่ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯂꯩꯅꯗꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯅ ꯂꯥꯏꯗꯧꯅ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯔꯝꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯠꯄ ꯆꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯝꯅꯥꯕꯣꯕꯗ ꯅꯍꯥꯇꯕ ꯉꯥꯎꯕ ꯐꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯥꯏ ꯁꯨꯡꯗꯥꯏꯅꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯁ ꯍꯣꯝꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯖꯦꯁꯨꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯪꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯁꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯣꯟ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯧ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯥꯡꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯁ ꯍꯣꯝꯗ ꯑꯍꯜꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦꯅꯦꯗ
0: ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯅꯤꯕꯤꯗꯤꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯃꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯔꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯐꯪꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯃꯛ ꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯂꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯜꯑꯦꯁ ꯍꯣꯝꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯈꯨꯗꯣ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯤꯅꯥꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: तराम
0: डॉक्टर रेडियो से इनाक्त लेरगा दी कि तंग थांग दुपी ना भाई जरी
1: इनाक्त
0: लेरगा हेलो ताबी रे को
1: हाँ
0: फोन तो भी रे इसी की मिंग ले फंग है भी हो
1: नहीं रंग बंद दे जी नहीं रंग बंद दे इनाक्त
0: होय नसीन आहान बो इधर रो
1: नसीन आहान बने
0: आहान बो कॉलर अनी सुजारे को थिंग नज़र इसे
1: ओ तो ये इन्हें ट्राई तो रो कुछ ठंग ठंग दबा
0: होय गुड आफ्टरनून दे दिस की थोरम्स दे इस ता मतम कोई ना दगी ट्राई तो रगा फोन से मुक तंग दी पंगे है दना खंबी बनी ना फ़ज़ा बावा खलून में आम मसूले बिरम का दबा माले करी करम बावा फ़म सिंग पंग तुक पीगनी
1: वो ก็นูงจิจูตาเดะตะกี้คุยอังงานปัมจาจินจินะกาลีกันกันทาวรกะกว่าอือหืออะคุยมีอะหุมมะรีกะตงชันดะนะมะไซดะอะตุรุกกะไผไผนะจิงะกะกันกันทาวบีริจินเดมะมาฟาอวยบะจินจินะยุมดะกาลีเปนอทาวรกะจุตัมนะทาวอีบงอะกาลีทาวบะดะเนะฮะนาอิชะเมมอยนะกันนะทาวนีมะไตดะกะลีบะมีจินเดชั่วกะดิกว่าอุยนะวามินะตุยเนบะ
0: ไอ้หน้าทางกระทั่งนี้ไปหาได้ที่อ่างงิงที่มวยที่ยันเป็นตัวปกติเหรอมามาป่าวจะจริงๆนะจะให้ชูดนะจะให้เลยเป็นตัวเราจะทวนลิ้นเดียสีดังยันอ่ะฮะมาฟังบันนี้นะทักกันไปเฮ้ยนะทักกันทางเดียร์งั้นสิเดี๋ยวเราไปนะจะได้ยิงเงี้ยนะยิงอ่ะคนเนี้ยบ้างเฮ้ย อาหารบะคอลเลอร์เอรกะซูคุยปุนิงดะทักกัดปะพาวเรกะซูวะฟัมพะซะบะเมยามะมะดิฟงดุกปิระเมดอมะคาตารักปะทอรัมซิงดะซูเลปตะนะดอมะโกลตุกปิระกะนีไฮเวกะอาสาซูตอกซะริกอฮอยฮอยพะซะระบะวะคอลลอนเมยามะมะทัมปิระเมดุกะฮุซิกันอังงังซิงฮอกะละอิบะนะฮาซิงซิมะมะมะปานะงันนะกาลีเลรกะทอรันบะซิมะซิซุพัตเตไฮดะนะไฮบีบะนีอ๋อฮอยมะซีตารกะเมยัมปุนาวะคอลตามินะบะไฮบะดุ
1: ไว้รสนุ่งให้บัวฟังสุดทำจริงอาจจะดีมาทั้งกี่คนละมาดามุกจานสปิซเก้ถักกระเจริยามหายใจไม่ได้ถักกระเจริ

0: हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून तराम नोकचरी मिंग लाइफ हम हैबी
1: गुड आफ्टरनून तराम नोकचरी
0: रेडियो सेट इनाक तले रे गदी खतम
1: मी आले काय जकी उरी सिंग बम दुब्ला ने
0: मैम हाय तराम नोकचरी करी करम बा ऑफम सिंग फोंग तो पी गनी
1: ने मई थवान जिंग जे ताबा गन मंगाय तो कि नकी ฟังเรียนละเดี๋ยวยามมาเรียนไว้อันนี้ก็ดีสุดเลยอ่ะมันก็ฟังเรียนนะแต่เราต้องเรียนอันนี้ฟอนต้องเรียกว่าก่อนเลยจริงๆที่จริงนะอาจจะอาจจะหายไปบุญนัดเดียวก็ทำนั่นนะอ่ะก็ยิ่งเป็นเนาะฟอนทางเดียวไปชัดปีละที่ข้อเสียนะสมหายละก็ มาทำยามเล่าระกาอาทิตย์มาทำด้วยสมหายก็ต่อไอ้ที่มาทำมังคันจันทร์ด้วยดาวยาโรก็ดีสัตว์ต่างๆนั่นก็ดีอาทิตย์แต่ถ้าฟังวันนี้เนี่ยไอ้ชัวร์ดมคุยเรื่องดมตั้งใจอะไรเงี้ยอาทิตย์ก็ที่ดมฟังอย่างนี้อาทิตย์ก็สมัยนะตอนนั้นเด็กเนี่ยหายก็เป็นทุกปีละก็ที่มาทำด้วยสมยามหายเด็กเนี่ยนี่คือข่าวร้ายนั่นคือข่าวร้าย
0: อันนี้หายใจนี่ไงเล็บแต่นะสมอดแล้วก็ได้นมมาดีไอ้กินนมิดหายไปด้วยโดยนั้นลากตัวนี้ไปก่อนไงบ้างกันแล้วก็พังก็ตัวนี้หายไปนี่แบบว่าฟังเสียงทำบีเรสเฮ้ยคุยกี่ทอร์มเสียดสรุปอย่าบีรำบัตรกันจริงดูกะอดอมนะสู้คุยกี่อร่อยบ้างก็แล้วสู้โอ้ยก็ดูเรอดูเนี่ยอิเซย์มาค่ะคุดลทำจริงไม่ยอมปุ่นนะทำไม่นั่งสิแต่หันจากดูรีบะอิเซย์สิเอ็กเอนเตอร์เทนชูบกี้มาเอกตาวฮิดรอบน้องบุญนักสักปนีไม่ยอมปุ่นนะทำไม่นั่งส